0: 刘坚修筑稳固的铁路本就困难重重，而铁路的日常养护更是难上加难。
1: It's like a weather forecast for where I come from.
2: ตรงนี้จะมีโปรแกรมกวดการปริมาณน้ำฝนในช่วงฤดูฝนเนาะ
0: 如果管理不善，洪水极有可能冲回轨道，扰乱货运和客运运输。何阳是数千名曾在中国接受培训的老挝技术员之一，他们每个人都肩负着未来铁路运维的重任。
1: Are we seeing anything here? Anything to worry about?
2: ตัดต้นไม้หันออกครับหันมาพวกเขาบ่ตัดออกนี่เวลามันใหญ่มีลมพัดฟ้าห้องลมแรงลมแห้งไม่ยั่งเนาะเรามาซีมีโอกาสที่จะล้มมาทางรถไฟของเขาพวกเขาตัวนี้ได้
0: 来自琅勃拉邦的何阳在中国学习铁路工程专业之后，2022年回国参与中老铁路的桥隧运维工作。
2: ตั้งแต่ตอนยังน้อยนี่บ่คิดว่าสิมีโอกาสมาเฮ็ดเวียกอยู่ทางรถไฟลาวจีนนี่เพราะว่าประเทศลาวนี่แต่ก่อนนั้นมันบ่เคยมีทางรถไฟเนาะ The train is coming.
1: Oh, the train.
2: Yeah.
1: Oh, yeah. Wow.
0: 在确保桥梁顶部稳固后，
2: 李水。
0: 何阳转而查看下方的桥基结构。雨季时，洪水流速湍急，冲刷桥基周围的土石，危及桥梁稳定。
1: So this lower platform of the bridge support shouldn't actually be visible. Usually, it's completely covered and protected by rocks and boulders. But over the past year, the power of the water has washed all of that away, now exposing the foundations, which is now obviously at risk as we approach monsoon season.
2: ตัวนี้นี่เราจะใช้นะก็คือว่าเป็นการบูรณาการซ่าซ่วเขาเนาะเพราะว่าเราจะใช้นะดังที่นะเห็นอยู่หันจะใช้ธงแล้วก็เอานาดินทรายก้อนหินยังหันทรายอะไรมา
0: 沙袋就位后，施工团队再用石笼加固，形成更坚固的屏障。这些都是装满石块的金属网笼。网笼如铠甲般包裹着桥基，既能分散水力，又可固土防石。这是一个关键的修复措施。工程团队计划对这条铁路全线301座桥梁逐一检查，推广这一措施。我想用一项摄影挑战来结束这难忘的一天，为这条铁路线上最著名的桥梁之一定格一张专属照片。
1: I have no idea if the shot is going to work. I took a gamble and went for a longer exposure to capture the motion of the train.
0: 在与工程团队并肩工作过之后，拍摄这张照片已远不只是按下快门那么简单。我的镜头正捕捉定格中老铁路所承载的协作精神。
1: There it is, cargo train.
3: So this is the morning almsgiving. It's a beautiful ritual, and actually, many men in Laos choose to become monks for a period at some stage in their lives, an important tradition symbolizing a passage into adulthood.
1: That's so beautiful. I love the colors, so vibrant.
0: 佛教是老挝的主要宗教，也是国家民族认同的重要组成部分。随着交通改善带来更多游客，僧侣们也默默承担起一项重要职责，细心维护着寺庙的完好，更让这里始终保有宁静庄严的灵性氛围，令人心生敬意。
4: So when we put art on the wall, not just the beautiful, but we are trying to telling you something.Or that artist trying to teach you something, or that artist that showing you the loving kindness of bad and good, or should not do.
0: 寺庙不仅是僧侣们礼佛的地方，也是沙弥们生活、学习、诵经和冥想的场所。数百年来，这些寺庙还在社区教育中扮演着重要角色。对许多男孩和年轻男性来说， 尤其是那些来自贫困家庭的，出家为僧往往是

0: 们接受正规教育的唯一途径。
1: Across,
2: yeah.
3: When I was 15 years old, I came to the temple. So this year is my final year of the high school student.
0: 但随着国家现代化进程的推进和中老铁路带来的新机遇，对西萨万这样的年轻僧侣而言，仅靠传统寺庙教育已远远不够。
3: My plan is if I have some scholarship maybe, I would like to study abroad. Because I know that language is very important, we can connect with different people and also we can meet a new culture and also can learn everything from all around the world.
0: 渴求知识的远不止西萨万一人。交通基础设施的改善为老挝开辟了众多发展机遇，带来对贸易、商业和旅游等领域新技能的巨大需求，催生了许多教育和技能培训机构。今天，琅勃拉邦的一家教育中心迎来了一位新的客座教师。
4: 萨巴迪，
0: 你能猜到是谁吗
4: ？First of all, thank you for coming here today. Now, hands up, who here likes photography? There we go.Light is important because light.
0: 这些教育中心开设的课程十分丰富，从摄影等职业技能到学术科目培训，语言教学更是其中重点。
5: I have a question. As I see many here, like you have take many pictures. Do you have like your most favorite picture that you ever take?
4: Well, for me, photography is less about the photograph.And more about the pursuit of the photograph, the process, the walking, the traveling, the looking and experiencing nature. So actually, I don't have a favorite photograph.
0: 如今，数字通信和创意技能已成为老挝青年争相掌握的热门技能。为深入了解这一新兴领域，我参加了由尚塔莱先生主讲的图片编辑课。他是38所教育中心联盟的负责人之一。
6: การศึกษาอยู่โรงพยาบาลนี้ที่ว่ามีการเปลี่ยนแปลง2ครั้งเนาะอันที่1ครั้งที่1แล้วมันการที่ว่าโรงพยาบาลเฮานี้เขาเป็นเมืองมรดกโลกเฮ็ดให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศหลังภายในต่างประเทศเข้ามาเที่ยวโรงพยาบาลนี้ไล่ขึ้นต่อมาเนาะเรื่องจ้างมีทางรถไฟลาวจีนนี้มีเพิ่มขึ้นในส่วนไล่จะเป็นส่วนที่ว่าเปิดซ่อนหลักสุด
4: Light can make your image stand out. It gives it color.
7: So if you have a chance to learn a programming job, that would be a good career in the future. Yes.
8: I want to be an artist.
4: Artist! Ah, fantastic. Fantastic selection of people. Thank you guys so much. I feel like no journey is complete until you've seen the Mekong.
0: In 老挝的这段时光太美妙了。我亲眼见证了这里现代化的交通网络，以及它所带来的蓬勃发展，为当地民众创造了诸多机遇，简直令人赞叹。但最触动我的，是老挝在飞速发展的同时，仍然坚守并传承着悠久的历史。也正因如此，这份动人的和谐与美好，才能令每一位到访者为之倾心。而我何其幸运，我的旅程仍在继续。